มาแต่งมาชนชอนนี่กูเลยทองนะนะน้องเดี๋ยวนี้ก็ทำสีของมาทาเงิน